0: พูดกันนี่แกลำดาเลนี่วินุสินิตามาวิกลนามนุนะนาลุมะพูดกันนั่นดิแกอุนาลุมะดาเลนี่นิตามมีมิสติแต่อุวงตามนาลุมะดาเลนี่อัมสุปวงตามอัมตัววงตามแต่สโคลาสุนุตกิตามนาลุมะ
1: เนี่ยพิสินนามาลาตาม
0: พิสินมาลาตามยันดิตามอายันนุนารันนั่นเดตามงาซานมาลาตามฮะตามงาซานมาลาตามเรียนสโคลาแกบลาจันบลาจันบลาจันบลาจันอันนั้นกนับกุยแต่ตามกายันฮะอุตามากันพันธิดิกันละ
2: Radio Kayan, Miri FM